ก็ว่าเขาว่าไปเจอกันดีดีไงจีแล้วมึงบุษาวะมาดีดีเบอร์ช่วงนี้นั่นมึงยังพัฒนาเซลวะมาดีดีเบอร์ช่วงนี้มึงเขาว่าไปเจอนั่นอีไงจีมึงบุษาวะมึงเขาว่าไปเจอตัวอีนั่นอีมึงบุษาวะมึงเออยังพัฒนาเซลนั่นมันจะดูบ้านเนี่ยก็ต้องได้ปนจู้มันจีไอ้นายเอาไปเจน่าไอ้ยน่ามันจะดูมันเกลือเดี๋ยวมีเนื้อมาเดี๋ยวมีเนื้อโอ้ยนายนี่ก็ต้องได้ปนลงมาจะมีดองจีนึกว่าดองไอ้นายยี่เขยชอบปุ๊กันจังนายมันเสียสูบีเจ้าจีมันเสียสูบีเจ้านายมาหูดูเชื่อมือกูเศร้ามือกูเศร้าเว้ยกูจะมีไงร้อยร้อยอะไรนี่น่ากูจะน่าต่อเอ้ยอะไรนี่น่าอมือหนูพัชเชน่าร้อยอมือหนูพัชเชียวกูจะมีไงน่าต่อไอ้ตาน่ะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้อึดโดนไอ้นายโคอึดโดนเนี่ยอันนี้มาอายุเตะหัวหน้าหัวดูหลังเนี่ยมาใส่ชุดที่มอหัวดูหลังนายข้างในเฮนเนอโอมาเฮนเนอวันเฮนเนอวันนายอันนี้มาส่งไว้กับบีงาเองเนี่ยมึงไปสบายมึงพอใจเจ้านายเปียะเอ็งดิมึงเขาออกได้เจมวะมาเปียะเฮือสัพพะสัมมาจาสัพพะสัมมาจาเลยเอ็งดิคนนั้นที่มาเปียะโอ้นคนนั้นมึงเขาออกได้เจมวะคนนั้นมาสักคนมาอยู่เนี่ยสัพพะจะมีเฮเนี่ยอีกสัพพะจะมีเฮเนี่ยอีนั่นโอ้เอสัพพะโอ้เอชาชูชาเลยไอ้ยังจะมีเออไอ้ยังน้อยใจเนี่ยเลยไอ้นั่นไอ้ยังน้อยตัวมันชาชูอ่ะไอ้ยังมันจะชื่นยาไอ้ยังไอ้ยังมันจะชื่นยาเออนึกมาจะมีสหายอ่ะไอ้ยังนึกมาจะมีสหายอ่ะไอ้นั่นพระอีเนี่ยนึกมาจะมีสหายนุ่มมันจะมีภาษาไหนภาษาไหนนุ่มมันจะมีภาษาไหน